0: ที่อยู่ได้มันก็เลาะได้มันนั้นลงที่ก่อที่ก้นลีมัน
1: มัน
0: ก็เลาะดีในลัง